0: ลูกไปได้ตุ้งตรงกับเราอ่ะ
1: หนีสู้ตุ้งหน้าอีอิ๋วสู้เซ่สู้หน้าอีอิ๋วสู้ฝอยหนูวิ่งเอาสิ่งเพียงผู้สู้ผู้เปลี่ยนจุ่มเจ๋งอีดีอิ๋วเหมาสีสู้เหมาเจ้า